ค้าของลูกค้าเป็นอย่างนี้แบบนั้นเลยตัวตายไม้พอตัวทักษิณเสร็จจริงๆก็ร้านบ่อนี่น้องอยู่ร้านขายชุดชั้นในอยู่ตรงนี้นะว่าแล้วเมื่อนั้น